ลุนจะทักกังเดงอลองเป็นนางลิตุมสาธิรงพี่ละเป็นที่น่าฟังจบพี่กิโลนลุนจะทักอาจลองตั้งโลลากีอากาศมันเองก็ฮัตตีมหาบาหูการเมืองเดงเกี่ยวกับมีเดียมวิเป็นวิตาพารุปลีระกรีสระตะบุระพอกิโลฮาร์สเป็นพารุตรอกสิแรงกราสิรแคบละเป็นเมกะฮาร์สเป็นเลพารุอิสิระอิสิระตะบุระทรอกันโล